ก็สเต็ปกับสุกบัดกับกำแมนยาพีบารอกิปารลอกน้องสงับกันนี้ก็ได้กับอากาศวานิชลองกับวันชพีเฮาไลสปะสาวเผาหิญโยปวันอาร์มิเตอร์มีเดียมเวฟบัดพระสปะอันรูปเผาสาวกิโลเฮิร์ตส์บัดพิลารูปบันสงับอีกโปรแกรมหากันิวส์ออนแอร์แอปบัดหากิดีทีเอชเซอร์วิสแต่ปารลอกน้องสงับหากันนี้ก็สเต็ปงิวลำชพีกับโปรแกรมนารินซานกิซัมลาหากบ่างิดอนยาอีโปรแกรมอีบันไอชพียากิจิงเต็มสุรยากบ่าออนเต็ม

กุมบ่พลายอสงอวีกิตุกิจิงรวายกะบาลารวายดักกินิกิคนะอสัมลางะสงอชิชาบักรันดังกะลองกะบะทียงกิจิงเต็มกิลองกิบะบังแต่กุมตาปารลอกนองสงับยินยะพายเบียงปัดสะชะกะวีกะบันตาหากะบายินยอบียงยากะรคอมเต็มสุรยากะบาออนวะลัมดักกินิกิคนะกะบายะกะเนกะจิงเต็มสุรละอายกะรเต็งเมยบะอี

ุมบลาองกษัพเคลมกจิงเทรชตอมกลองเลนเอตะคุมตากินปาร์ล็อกนองสงับงายออีชิชางาสงอชิชายากษัพบัดงายอสงอชิชายากจิงเทรชตอมจองกินิกิขนะอันดาฮาบกิวาลัมมันปันสงับชะงาบัดชะพียากิจิงเตมซูรยากิจิงรวายนักิรันดังบัดนักิคไซจองกิจิงเตมเตมันตาปัดบันจามสะชาควยปัดกะบันตากินิกิขนะกิวาลัมชะพียากะจิงรวายกะบลาอายกระเต็งโสลิงยัม